0: ไม่ได้กราบสันติ
1: ไม่ครับ
0: ไม่ได้กราบสันติเซอร์วิส
1: ฟิชชิงเซอร์วิส
0: ไม่ได้กราบเมดิเกต
2: Did Jordan just say tonight?
0: The anvil.
2: Three, 33 Central, 1023.
1: Say what?